0: นามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนาย

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
3: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero นายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเด็บทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
4: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพิมายและสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา 16:00 น.นัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา 19:30 น.และนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
11: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับ
17: เอ้ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
18: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
19: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
18: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
20: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
21: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: เม้นกรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

มาก่อนเลยลมหนาวค่ะหมายถึงอากาศนะพาไปถึงลมหนาวก่อนแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านสู่ 89.0 Best Radio ในเช้าวันอังคารที่15กันยายนนี้หรือบางคนอาจจะเรียกวันนี้ว่าวันอะไรวันอะไรวันอะไรคือจะเล่นมุกนี้นี่ไม่รู้จะกล้าเล่นหรือเปล่าพูดแล้วก็ไม่พูดต่อเนี่ยคนที่เขากำลังรอฟังมุกอะไรอ่ะ15กันยาก็15กยในยุคไหนก็จะมีบอกว่าวันนี้ยุงก็จะไม่กัดนะเพราะว่าวันนี้15กยกย15จ้าอ่ะวันนี้ก็ฝนตกค่ะที่จังหวัดขอนแก่นในตัวเมืองนะคะลงมาตั้งแต่เช้าเลยลงมาแรงด้วยก็เปียกปอนกันไปฮะตอนนี้ก็ซาลงมาละช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเริ่มฝนก็จะมีหนาวๆเนาะถึงแม้กายจะหนาวแค่ไหนแต่เราก็ร้อนเงินอยู่ดีอะไรเนี่ยนั่งข้างนอกมันหนาวขอนั่งในใจเธอยาวๆได้หรือเปล่าเล่นแค่นี้พอก่อนกันแล้วกัน

เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันไปจนถึง11โมงของวันนี้แหละนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับเลอร์นีโอตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับการซื้อบ้านที่ซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยคุณอยากจะได้บ้านที่มันปังแล้วก็ถูกใจเรายังไม่พอดวงเราก็ถูกกับบ้านนี้ไปด้วยนะคะสำหรับสายมูที่อยากได้บ้านจังหวะนี้บอกเลยมาถึงแล้วเลอร์นีโอนี่จัดหนักสำหรับในเดือนกันยายนนี้เชิญหมอดูจากติ๊กต็อกชื่อดังเนี่ยมาให้คุณได้ปรึกษาสอบถามแบบตัวต่อตัวบ้านหลังนี้โอเคไหมบ้านหลังนี้ปังไหมบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยไหมทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะใครที่สนใจแล้วก็อาจจะต้องทักไลน์ ID นี้ไปสอบถามก่อนจองคิวเนาะเพราะคิวอาจจะต้องเนี่ยน่าจะมีเยอะแหละนะคะ SILENEO และ0834366643 0834366643ซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทค่ะบน3ทำเลทองมะลิวันบึงทุ่งสร้างและใกล้กับสีจันทร์39สนใจอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามกดเบอร์นี้ได้เลยและรวมถึง LINE ID ด้วยนะคะพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะใครที่อยากจะจัดงานนะคะไม่ว่าจะงานประเภทอะไรก็ตามขนาดใดก็ดีการจัดประชุมเอ่ยสัมมนาหรือจะเป็นปาร์ตี้มหกรรมดนตรีนะคะสำหรับไคส์ขอนแก่นดูแลโดยทีมทีมผู้ชำนาญการทั้งหมดเลยมาปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนได้การบริการครบครันค่ะประสบการณ์ก็ยาวนานประสบการณ์ที่นี่นะคะบอกเลยว่านานมากๆใครที่เคยมีโอกาสได้มาที่ขอนแก่นไปงานไปงานฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คุณได้เห็นงานใหญ่ๆหรือว่างานที่ดูแลกันแบบเต็มที่เนี่ยไคส์ขอนแก่นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ที่ไคส์ขอนแก่นสนใจสอบถามไปที่หมายเลขนี้0953719554 0953719554พาไปที่ดร.หนวังคลินิกค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลผิวหน้าวันนี้เนี่ยหาจากการที่อยากจะแนะนำสำหรับหมอหนวังคลินิกนะคะดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะคะใครที่อยากจะมาปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยที่นี่บอกเลยว่าหมอหนวังคลินิกค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่มีอย.ตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาแบบตรงจุดใส่ใจทุกเคสหัตถการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้และก็เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสด้วยคลินิกที่มีมาตรฐานปลอดภัยสูงรางวัลการันตีระดับประเทศค่ะของแท้เห็นผลแน่นอนวิเคราะห์ปรับรูปหน้าเฉพาะรายบุคคลฟังจากเบสตรงนี้นะคะรับไปเลยความน่าใสฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทรับไปเลยนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ค่ะดร.น้ำหวานคลินิกหรือ @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีขยับไปที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์ค่ะไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสายตานะคะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตาที่อยากจะมองเห็นเธอต้องมองให้ชัดนะห้ามเบลอเลยเด็ดขาดนี่ร้านแว่นอยู่นี้ด้วยจักษุแพทย์นะคะมีบริการในการตรวจวัดสายตาและยังไม่พอเป็นการวัดและออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะสำคัญในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะในการตรวจวัดอย่างละเอียดต้องโดยนัทสนามาเนื่องจากจักษุแพทย์ด้วยในการมองเห็นที่ชัดค่ะและยังมีเลนส์พิเศษสำหรับการชะลอเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้พิเศษสุดสำหรับเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะเช็คตาทาอัปเกรดค่ะไปลองตรวจวัดสายตานะคะลุ้นรับรางวัลการได้เปลี่ยนเลนส์ฟรีซึ่งมีเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กล้องแสงสีฟ้าและชุดทำความสะอาดแว่นตาให้คุณได้แว่นตาสเปกเทปแต่ว่าในราคาที่คุ้มค่า มากกว่าเดิมอย่าปล่อยให้การมองเห็นให้มันเป็นปัญหานะคะลองมาแวะเพิ่มความคมชัดได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ถนนกสิกรทุ่งสร้างค่ะใกล้กับตลาดจอมพลยื่งซีเจมอโทวัดสายตาและโทรจองคิวได้ที่0942398699 0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บนแฟนเพจ Facebook เพราะดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ
เป็นการเริ่มต้นค่ะอยากเริ่มต้นกันแบบได้จริงๆเริ่มต้นแบบสบายๆจริงๆฝันของการมีบ้านจะเป็นจริงได้เมื่อ First ขอนแก่นเกิดขึ้นที่ขอนแก่นแห่งนี้นะคะมี4มุมให้คุณได้เลือกล้อมรอบตัวเมืองขอนแก่นเอาไว้เพื่อที่จะสะดวกในการเดินทางอยากอยู่ใกล้ดอนบ่มอยากอยู่ใกล้กุดกว้างหนองหลุบหรือว่าโนนตุ่นเลือกได้เลยนะคะสำหรับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเริ่มต้นแบบนี้ค่ะผ่อนเดือนละ900บาทจริงค่ะฟังไม่ผิด900บาทนะคะสำหรับทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีที่จอดรถยนต์อีก1คันทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพาม่าใครสนใจกดหมายเลขนี้ไว้0804442555ค่ะ0804442555 Facebook IG และ LINE ก็มีให้คุณได้เข้าไปค้นหานะคะ Facebook Assign first.howforbegin สำหรับ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะช่วงเวลานี้นะคะ 7:59 เตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่กันต่อถึง 11:00 นะคะวันนี้

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900 บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2 ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First ไม่หวั่นหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แก

ือก Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: สงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์น

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: จริงๆเราไม่ได้เบื่อที่จะฟังเพลงรักนะอยากฟังเพลงรักแหละแต่เวลาฟังแล้วมันก็อยากจะมีแบบความรักดังที่เพลงบอกไปแต่พอไม่มีแล้วฟังทำไม
1: มีใครมาฟังด้วย
0: อาจจะเกิดความรู้สึกแบบไม่อยากฟังเลยไม่มีคนรักเลย
1: ฟังเพลง
0: ฉันต้องฟังเพลงที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่รักเฮ้ยไม่ได้อย่าไปยุ่งกับเขาเราไม่มีเราก็นั่งฟังเพลงคนเดียวได้ไม่เป็นไรเลยฝนเริ่มจะหยุดโปรยปลาแล้วตรงนี้แหละมันก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวฝนก็หยุดเดี๋ยวฝนก็ตกเหมือนกันแหละในวันนี้มันยังไม่มีฝนตกมาหาเราเดี๋ยวสักวันก็มีฝนที่ตกมาแสงเราเหมือนเดิมรอกันไปข้อความหน้าเว็บนะคะสวัสดีคุณปาฏิหาริย์บอกว่าก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกมาส่งกำลังใจให้ครับดีเจโบโบและขออยู่ฟังเพลงด้วยคนขอเสิร์ฟน้ำให้นะครับไหนคะน้ำเสมือนว่าเสิร์ฟนะคะคุณมากค่ะคุณปฏิหารบอกว่าดีเจชงกาแฟอร่อยขอเพลงกาแฟแก้วหนึ่งจากแมวด้วยทำไมรู้ว่าดีเจโบชงกาแฟอร่อยโบเนี่ยไม่ได้ชงกาแฟมานานมากแล้วนะนึกๆแล้วก็แอบจะมีประโยคนี้ทำให้รู้สึกถึงแบบบรรยากาศเนาะเพราะว่าฝนก็ตกด้วยช่วงนี้ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเดิมๆเก่าๆโบเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ก่อนนี่คือเคยทานกาแฟนะแต่ว่าเลิกทานกาแฟมานานมากแล้วแล้วเป็นคนที่ทานเองก็คงไม่ค่อยได้ชงกาแฟสักเท่าไหร่แต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นมือชงนะคะเป็นมือชงกาแฟให้อากงทุกวันเด็กๆในบ้านนี่จะมีโบคนเดียวที่ได้เป็นคนชงกาแฟให้อากงเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ชงกาแฟอร่อยแล้วมั้งเพราะว่าต้องเป็นโบชงเท่านั้นก็เหมาะกับการขอเพลงนี้อยู่แหละนะฝนตกไหมของทรีแมนดาวแล้วอยากเป็นอากาศของเธอขอบคุณเสียงใสๆครับเสียงไม่ค่อยใสเท่าไหร่วันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าฝนเมื่อวานนี้กลับไปก็ฝนตกใสแล้วก็ทั้งวันก็จริงๆก็ไม่ได้ตากฝนนะแต่ว่าเป็นคนที่โดนฝนแล้วก็แล้วอากาศก็ฝนตกตลอดทั้งวี่ทั้งวันไปมาถึงเช้านี้ด้วยช่วงนี้ฝนก็จะตกไปตลอดเลยนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมรับมือกับการเดินทางเตรียมรับมือกับใครที่อยู่ที่บ้านที่แบบมีน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องแบบมีการปรับแล้วก็รับมือกับสิ่งที่มันจะก้าวเข้าสู่ในชีวิตเรานั่นแหละBest Radio อะไรในช่วงนี้นะคะเราขอคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะคะสำหรับในเบรกนี้8นาฬิกา26นาทีพาไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะใครที่กำลังอยากจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษาด้วยวันนี้ทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทยังรออยู่นะคะ 20,000 บาทรออยู่จริงๆกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น0432241111ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นี้และ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้สามารถสอบถามได้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะสำหรับโกโฮเซลนะคะในเดือนนี้ก่อนวันที่30กันยายนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ลดเนี่ยนะคะยังคงรออยู่เป็นการช้อปปิ้งที่ทำให้คุณได้เพิ่มเติมความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นแนวคิดกับการแลกแปะลดค่ะเวลาคุณไปช้อปปิ้งคุณจะได้รับสำหรับสติกเกอร์มาเพื่อที่จะนำเอาสติกเกอร์นะคะมาแปะลดสินค้าที่คุณซื้อในวันนั้นๆมีหลากหลายแบรนด์ค่ะที่นำมาเป็นการรับส่วนลดเพิ่มนะคะมากมายมีวัตถุดิบมีของใช้มากมายเลยนะคะคือสินค้าที่ร่วมรายการคือเยอะจริงๆค่ะอยากลดอะไรก็เลือกเองแปะเองคุ้มเองที่โกโฮเซลนะคะ อย่าลืมค่ะแคมเปญนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะไปคุ้มเองเลือกเองได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GoHoseแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มโครงการสุภาลัยนะคะแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตโครงการใหม่ล่าสุดเลยกับการเดินทางที่สะดวกมากเชื่อมต่อถนนสีจันตรงนี้ซึ่งเป็นถนนที่อยู่แกลนกลางตัวเมืองขอนแก่นเลยในโครงการนี้นะคะเพิ่มเติมความสุขกลิ่นไอสไตล์ยุโรปค่ะมีสวนส่วนกลาง3สวนถึง3สวนขนาดใหญ่ๆด้วยมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำและมีสโมสรให้คุณได้ออกกำลังกายและสามารถใช้กิจกรรมมากมายนะคะในโครงการได้เลยเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทนะคะใครที่สนใจแล้วก็สามารถสอบถามไปที่แฟนเพจได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720รวมถึงสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูในแฟนเพจแล้วตรงไปด้วยตัวเองได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะและปิดท้ายกันนะคะสำหรับแอปติชูคลินิกค่ะคือเสริมความงามนะคะที่เต็มไปด้วยความสบายใจที่อยากมอบให้คุณได้สบายใจจริงๆนะคะแอปติชูคลินิกค่ะอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพวางแผนและออกแบบนะคะในการดูแลให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการได้รับความสบายใจตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นแล้วนะคะเป็นคลินิกที่วางแผนและออกแบบเพื่อความสบายใจคุณจะได้รับความสบายใจแน่นอนหากคุณอยากจะดูแลเรื่องสิ่งใดหรือการใดนะคะสอบถามไปได้เลยในแฟนเพจ Facebook นะคะรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยทางออกของตลาดต้นตาลเน้นย้ำนะคะติดถนนมิตรภาพเลยเขาบอกว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วลองเข้าไปสอบถามได้เข้าไปด้วยตัวเองได้ที่ Attitude Clinic นะคะขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลด

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: สินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best RadioBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

บ3เพลงเรียบร้อยตามคำขอนะคะโอ้โหมาขอเช้าเนี่ยไม่มีคิวก็เลยเปิดแบบรวดให้เลยทีเดียวหวังว่าคงได้ฟังตามคำขอแล้วนะแม้เวลาก็เดินแบบชุบชับชุบชับชุบชับเลยเติมความสุขกันไประหว่างทางกับเพลงต่างๆที่คุณอยากฟังแล้วก็ขอไว้ที่นี่นะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งฝนตกไหมอยากเป็นอากาศของเธอจากคุณปาฏิหาริย์ณสมุทรสาครที่จังหวัดของท่านเป็นยังไงบ้างและจังหวัดอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างแคปชั่นอากาศหนาวยังคงมีอยู่ให้กับเรานะคะตอนนี้อยากถามแต่ละจังหวัดเป็นยังไงเป็นยังไงอากาศเป็นยังงุ่นเป็นยังงี้จะนึกถึงประโยคนึงน่ะที่ชอบถามกันบ่อยๆว่า

0: ยอกไปหยอกไป
1: วันไหนก็มีแต่ภาพเธออยากจะขอ
0: เอาล่ะมาถึงในท้ายชั่วโมงตรงนี้จริงๆก็สามารถเติมเพลงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะwww.bestradio89.com ถึงแม้ว่าจะช่วงท้ายเนี่ยแต่เป็นการขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะ

0: คุณไปขอบคุณกับกริบระดาคอนสตรักชั่นค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากจะได้บ้านเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกบ้านนี่ก็อยากเลือกบ้านที่เป็นแบบของเราสไตล์ของเราบางทีมันก็ตอบโจทย์ยากเนาะเพราะว่าในบางความต้องการของเราอะอยากจะได้ความไม่เหมือนใครอยากได้สไตล์ของตัวเองแล้วที่สำคัญคือเรามีสถานที่หรือว่าที่ดินในการที่จะสร้างบ้านนั่นเองทีนี้เราอยากอยู่ตรงนี้อยากปักหลักปักฐานตรงนี้เนี่ยแล้วจะมีใครมาสร้างให้เราได้ดีไหมแนะนำสำหรับกริดระดาคอนสตรักชั่นซึ่งเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพค่ะแล้วก็มีความมาตรฐานในการที่จะทำงานให้คุณได้แล้วก็ยังส่งมอบตรงตามเวลาด้วยแล้วประมาณมีเท่าไหร่อะไรควบคุมกันได้เลยทีเดียวออกแบบวางแผนอย่างไรคุยกันได้จนถึงวันส่งมอบเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้คุณได้พบกับสถานที่ที่สำคัญก็คือบ้านของเรานี่แหละกริดระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยสอบถามไปได้ที่0957966156ค่ะ0957966156หรือจะติดตามเข้าไปในแฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่ากริดระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานได้นะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันไปถึง11โมงสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารส่งเพลงให้คุณได้ฟังกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องมายินเสียงดีเจโบพูดบ่อยๆฟังเพลงเยอะหน่อยแต่ตอนสายๆจะพูดเยอะหน่อยผู้สนับสนุนแล้วก็มีการพบปะสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาเบสเรดิโอนะครับผม
1: รักที่ทานทุกสิ่งเรื่องจริงคือฉันและเธอ
0: ส่งในเวอร์ชันนี้นะคะเวอร์ชันของเพอร์พีฟีดกับลิปตา
1: เท่าไหร
0: ่กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ
1: ทวงทำนองที่บอก
0: ชื่อเพลงก็รู้สึกว่ามัน
1: มากมาย
0: อะไรเนี่ยกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจหรอ
1: ทวงร้อย
0: มันต้องทรมานทรกรรมขนาดไหนเนี่ย
1: ต้
0: องทำขยี้ขนาดนั้นเลยไหมไม่อยากให้ใครต้องเสียใจเลยความเสียใจเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นนี่มันแซดมากมันไม่ดีนะแต่พอเรารู้สึกว่าเราได้เสียใจเราก็ไม่อยากเสียใจเนาะพยายามที่จะค้นหาความสุขให้กับตัวเอง
1: ตอนนี
0: ้ก็คงต้องเป็นการเรียนรู้แหละชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วจะพบแต่ความสุขหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าชีวิตเราอาจจะดูรู้สึกว่าดีมากก็ตามแต่เราก็ยังค้นหาในสิ่งที่มันจะสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปแต่ใดๆก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เจอเรื่องที่มันกระทบใจเสียใจใดๆเรียนรู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้และเข้มแข็งกับเรื่องที่เจอและจงคิดว่ามันจะมีเรื่องที่หนักมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนในวันนี้คุณคิดว่าเราเจอเรื่องที่หนักแล้ววันต่อไปหนักขึ้นแน่นอนชีวิตก็เป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้เรารู้สึกมีพละกำลังและต้านทานมันอยู่ได้เพราะเราจะได้มีความเข้มแข็งชีวิตมันจะได
1: ้
0: เติมเต็มในทุกรสชาติแต่ท้ายที่สุดเมื่อคุณผ่านไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นแน่นอนจบเพลงนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอที่นี่กันต่อกับดีเจโบค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนวอนรัฐบาลช่วยต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังช่วยกระตุ้นยอดขายพุ่งเท่าตัวและลดค่าครองชีพผู้สื่อข่าวได้รายงานตามที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กำลังอยู่ในช่วงของการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายและจะสิ้นสุดโครงการสิ้นเดือนกันยายนนี้จากการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของบรรดาแม่ค้าและประชาชนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นการค้าขายได้ทนายนางสาวสุจินทร์แม่ค้าขายไข่เล่าว่าอยากให้รัฐต่อโครงการเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนและช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้จริงส่วนตัวขายไข่ยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัวจากตอนไม่มีโครงการขายได้วันละประมาณ 2-3,000 บาทแต่ตั้งแต่มีโครงการบางวันขายได้เพิ่ม 4-5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเพราะ 1,000 บาทต่อเดือนช่วยลดค่าครองชีพได้ขณะที่ประชาชนผู้บริโภคก็มีความเห็นเช่นเดียวกันเห็นด้วยหากรัฐบาลจะทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องไปอีกเพราะช่วยลดค่าครองชีพได้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอย

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car

เสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไล

0: ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สินจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89

และนี่คือหมูในอ้วยมีคนขอไว้นะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ครับน้องโบอาการหมูในอ้วยเนี่ยเหมือนกับหมูที่อยู่ในจานไหมประโยคนี้หมูในอ้วยคืออะไรแปลทีสิแชท GPT ไปบอกฉันยังดียังนั้นมี Google นี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราสามารถรู้ประโยคนี้ได้ว่า

รู้ไหมว่าคำว่าหมูในอวยในสำนวนไทยเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาแล้วมันแปลว่าอะไรบ้างมันคล้ายๆกับว่าลูกไก่ในกำมือไหมเออสำนวนไทยก็จะมีนานาสัตว์ที่เอามาผสมประสานเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวในการเปรียบเทียบหมูนี่ก็จะเป็นเหมือนอะไรที่ในสำนวนไทยที่เปรียบเปรยว่าแบบเรื่องง่ายๆที่เป็นแบบสะดวกคำว่าอวยเนี่ยเขาบอกว่ามาจากภาษาจีนนะหมายถึงหม้อหูเดียวหรือว่าหม้อดินที่มีด้ามจับส่วนหมูในอวยนี่ทั้งหมดเอามารวมกันก็คือหมูที่ต้มสุกแล้วอยู่ในหม้อเรียบร้อยเปรียบเสมือนอาหารที่รอให้กินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีทางหนีรอดไปไหนคิดว่าฉันเป็นหมูดีอวยอย่างนั้นนั่นเหรอคล้ายๆแบบของตายเป็นภาษาที่เป็นสำนวนที่เราเคยได้ยินกันนั่นคือยังไงก็ไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละเป็นการเปรียบเปรยนั่นเองนะคะความหมายของเพลงของพี่เสกที่เราได้ยินตรงนี้นี่ก็คือนี่แหละคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นยังไงหรอมีคนขอเพลงเพิ่มเติมมาจากพี่วุฒิชัยขอเพลงคำตอบที่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าชั่วโมงหน้ารอฟังนะครับส่วนตอนนี้เพลงคุณภารการ2เพลงนะคะที่ขอเอาไว้อย่าบอกให้ใครรู้และทุกวันได้ไหมนะคะจากคุณภารการจากราชบุรีก่อนหน้าที่โบจะพูดหน้าใหม่เนี่ยโบก็แอบดูคลิปของพี่เบิร์ดธงชัยมาด้วยแหละไปเปิดเจอพอดีแล้วก็ผสมกับเพลงนี้คือเพลงที่พี่เบิร์ดได้ร้องเอาไว้กับคุณหนุ่มกะลาทุกวันได้ไหมก็เลยนึกถึงศิลปินคือตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นคลิปแล้วใน TikTok หรือว่าในโซเชียลต่างๆที่เป็นคลิปที่เรานึกถึง40ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหรือจะมีคอนเสิร์ตก็จะมีคำถามต่างๆนานาสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพี่เบิร์ดก็รอคอยแต่ว่าตอนนี้ก็มีคลิปต่างๆที่หลายคนนะได้ทำออกมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศเก่าๆเดิมๆโหยแล้วก็แบบโหในยุคนั้นยุคนี้ได้เห็นความเก่งกาจเห็นความหล่อเห็นความสวยของศิลปินที่ในยุคก่อนเขาได้สร้างผลงานเอาไว้ความสามารถต่างๆที่มีกระแสตอบรับความชื่นชอบความอินฟูบ้างไหมเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกเฮ้ยในยุคนั้นก็อิ่มเอมไปด้วยแล้วตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ย้อนไปในยุค80มีการลงรูปต่างๆที่เป็นยุคในอดีตแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ลงในโซเชียลแข่งกันด้วยในยุค80ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีการแต่งตัวและหน้าตาเป็นอย่างไรทุกอย่างก็เหมือนจะย้อนไปในยุคที่เคยมีและเกิดขึ้นมานะคะและซึ่งพี่เบิร์ดเองนี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยังคงค้างฟ้าอยู่เรียกได้ว่าหลายคนนี่ก็คือแบบรักพี่เบิร์ดมากหนึ่งในบทสัมภาษณ์นะคะที่ได้ฟังมาเมื่อกี้ถูกถอดมาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหลงรักผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้นเลยสิ่งที่ฟังนี่คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะแต่คือถ่ายทอดออกมาในบทสัมภาษณ์ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่แล้วเนี่ยแบบสุดๆที่หาใครที่จะไปทำเหมือนก็ยากแล้วทัศนคติแล้วมุมมองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สามารถจะมาแบบฝึกปรือกันได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่พี่เบิร์ดถ่ายทอดออกมามันทำให้เห็นแล้วก็ทำให้มีแรงบันดาลใจมากมายเกิดขึ้นฟังแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบค่ะแต่ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่าให้ฟังได้จบหรือเปล่าหรอกเอาเป็นว่าตอนนี้เล่าให้ฟังกันละกันนะคะว่าลองไปไถหรือว่าถ้าแว็บได้เจอบอกว่าพูดผ่านตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึง Facebook TikTok ก็จะป้อนข้อความหรือว่าคลิปต่างๆให้คุณได้ดูแน่นอนถ้า
และชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ Planus to Excel ค่ะใครที่มีอาการเจ็บปวดนะคะในการทำงานหรือว่าในการทำกิจกรรมแล้วมีอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นการเจ็บปวดเนี่ย Planus to Excel นะคะสามารถที่จะช่วยทำให้คุณบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ด้วยตัวยาที่ทำให้คุณสามารถจะทาได้ทุกเวลาเลยหรือจะทาเช้าทาเย็นก็ได้นะคะหายดีแน่นอนนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปด้วยตัวยาที่มีอยู่ในนั้นก็คือไดโคฟีแนคค่ะและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะและมาม่านะคะสำหรับ2รสใหม่ที่อยากแนะนำให้กับคุณซุปปลาหมึกจริงใจและไก่เผ็ดซอสเกาหลีกับของดีเมืองนนท์คุณภาพอยู่ในซองที่เหลือคุณธรรมนะคะไปเลือกหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านจ้าณราคาเดิม7บาทเท่านั้นคุณภาพอยู่ในซองแล้วไปค้นหากันได้นะครับและสำหรับอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกงมารันครั้งที่2 31ตุลาคมที่ริมบึงกันนครกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทาง 3.8 กิโลเมตรเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวค่ะงานนี้คณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้ทั้งของกินทั้งงานสังสรรค์หลังจากวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามผลงานหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลได้ที่แฟนเพจกงมาพาวิ่งราคาบาท800บาทราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนติดต่อได้ที่คุณหง0864788566 0864788566กับกงมารันครั้งที่

0: 10นาฬิกาพาทุกท่านนะคะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: คุณมาเน็ตจับมือมินออนไลน์ร่วมมือปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาเผยฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้จัดการหารือทวิภาคีกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนระดับสูงระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุคณะผู้นำตระหนักถึงความท้าทายอันซับซ้อนในระดับภูมิภาคซึ่งมีต้นตอจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์จึงเน้นย้ำทั้งสองประเทศต้องเพิ่มความพยายามปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้แบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทียกระดับการสนับสนุนด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายและการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้กัมพูชาและเมียนมาเห็นพ้องจะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อมีส่วนส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
6: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องต

รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจ

0: เติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ฒนากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ดใจให้ไปไม่คิดอะไรเลยเวลาที่ใครที่ให้ใจเราเนี่ยอย่าลืมให้ใจเขากลับด้วยนะคะเราแน่นอนเวลาที่เขามอบให้นั่นแปลว่าเขามอบความปรารถนาดีให้แต่ถ้าเกิดว่าก็หมายถึงใจให้ไปแต่เราต้องตอบกลับในทุกๆคนเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในรูปแบบทั้งหมดที่เราจะต้องแบบให้มาให้กลับเอาแบบนี้นี่ก็คงจะน่าจะปวดหัวหน้าดูนะก็ต้องดูก่อนว่าในลักษณะแบบใดที่มันเหมาะสมไม่ใช่แบบใครให้มาก็รักกันไปทุกคนแบบนั้นคงมีน่าจะมีอะไรที่ได้ตีกันแน่ๆเลยสวัสดีคุณสายรุ่งจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสวัสดีน้องเชื่อมจิตครับคุณจีนี่แล้วก็คุณพี่หนึ่งด้วยเอาล่ะน้องเชื่อมจิตบอกว่าขอเพลงมันคือความรักของลูลาหน่อยนะพี่โบเอาเวอร์ชั่นแบบลูลาเนาะเดี๋ยวรอฟังกันละกันชั่วโมงนี้ตอนนี้ก็มาถึง 10:25 เร็วมากเลยมีคนบอกว่าดีเจจะไปตามดีเจนี้ TikTok ถ้าเป็นคำสั่งผมก็จะไปนะว้าวไม่ใช่ว่าคำสั่งได้ไหมอย่าใช้คำว่าสั่งสิเราไม่ชอบสั่งใครแต่เราชอบใช้ใจให้คุณหยอดหน่อยสวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็ว่ากันไปลมหนาวก็เหมือนจะมาเตือนเนาะให้รู้ว่ายังไม่มีใครให้คิดถึงเลยลมหนาวมันก็ดีแหละเนาะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องมีรอยยิ้มเธอด้วยคุณโรเจอร์บอกว่าลมหนาวพัดมาเบาๆแต่ลมรักยังไม่ได้พัดมาเลยนะครับมาที่ 89.0 สิอะไรอ่ะลมพัดไงนั่นมันเป่าลมก็พอแทนก็ได้ก็อย่าให้มันเหมือนกันขนาดนั้นสิเอาแค่นี้ก็พอแล้วมันทำได้แค่นี้ก็แค่นี้ไปอย่าเรื่องเยอะก็ตีตาแตกเลยคุณสายลุงขอเพลงลมหนาวที่แล้วของวันไนซ์ด้วยคุณรัชเจ้าบอกว่ารอยยิ้มเองเหรอเอ้ยอยากได้อ้อมกอดอ่ะตาแล้วหนาวนี้จะกอดใครดีไม่มีตัวเลือกเลยนะแล้วกอดตัวเองก็ไม่อุ่นเหมือนกอดเธอน่ะสิทำยังไงวะคุณโรเจอร์บอกว่าไปนอนกอดหมอนข้างนั่นเองมาถูกจังหวะมากเลยอ่ะหยอกกันพอเท่านี้แล้วกันนะดูเวลาเดี๋ยวหยอกมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลา มีคนแซวว่าพิมพ์มานี่ไม่อ่านที่แบบเอาไว้แกงตัวเองเลยนะดีเจผมพิมพ์แกงดีเจก็ไม่อ่านเรื่องอะไรใครอยู่หน้าไมค์คนนั้นเป็นคนชนะคุมเกมอยู่เรื่องอะไรแล้วเรื่องละนะอำนาจคนถือไมค์แน่นอนที่สุดบอกแล้วว่ามาในสถานที่แห่งนี้ทุกคนคือเพื่อนดีเจแต่ดีเจชนะทุกสิ่ง everything ทุกอย่างคุณจะแกงดีเจผ่านออกหน้าไมค์ได้แล้วโบจะต้องอ่านเพื่อแกงตัวเองอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอมันมีอยู่ทางเดียวก็คือตอนที่ดีเจบอเผลอเท่านั้นนั่นแหละ

เรื่องนี้ไม่แกล้งไม่แกล้งแน่นอนนะคะเป็นเรื่องจริงที่อยากจะพาคุณมาที่เลนีโอเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเลนีโอเขาไปเชิญหมอดู TikTok หมอดูชื่อดังจาก TikTok มาเลยนะทำอะไรจะซื้อบ้านต้องปังต้องอยู่แล้วมันต้องปังมันต้องเฮงมันต้องดีจะเลือกทั้งทีก็เลือกเลนีโอไปเลยนะคะ3ทำเลทองกับมะลิวันและใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและสีจันทร์39ราคาเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านถึง10ล้านบาทเลือกได้เลยที่คุณอยากจะอยู่หรือว่าอยากจะได้บ้านขนาดแบบใดแต่ที่แน่ๆเลยแน่นอนที่สุดคุณจะสามารถรู้ได้ว่าบ้านหลังนี้จะเฮงไหมตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทักด่วนได้เลยที่ LINE ID นี้กับ LENEO อย่าลืมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะคะ0834366

0: และสำหรับไคส์นะคะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณนะคะใครที่อยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นขนาดใดแบบใดก็ได้ใครสามารถดูแลได้เลยนะคะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสอบถามรายละเอียดไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลย0953719554 0953719554ประทับใจทุกคนแน่นอนและสำหรับ Green Bay All Super Treatment Cream ค่ะซีทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินนะคะขายมาแล้วกว่า300ล้านซองปุ้นอ่ะเขาไม่ได้ขายมา3 4 5ซองเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำอย่างดีก็ต้องแนะนำของดีไปเลยกับ Green Bay All Super Treatment Cream ซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมีสารสกัดจากรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันและก็เคราตินทั้งหมดเลยล้างสระผมชโลมไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะจ๊ะส่วนใครที่ทำสีผมไม่อยากให้สีผมเฟดไวต้องสูตรกล้อสีส้มทองมีสีน้ำเงินแปะอยู่ด้านบนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับดีเจโบค่ะตื่นเต้นจังเลยจะได้กลับบ้านแล้ว
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำยังไง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมึงเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

้ายแล้วนะคะหลังจากที่เปิดเพลงตามคำขอผ่านทางทั้งในหน้าเว็บแล้วก็ในไลฟ์สดต่างๆด้วยขอบคุณด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาส่งข้อความแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเล็กๆน้อยๆแหละแต่มันดีมากๆแล้วมันคือมันเต็มฟูลใจดีเจมากๆเลยที่แม้ว่าจะเช้าแค่ไหนทุกคนก็ยังแบบแบ่งเวลามาอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเอาล่ะในท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยในช่วงท้ายนี้ขอบคุณสำหรับธนากุล Development Group ค่ะพาแนะนำเลยนะคะสำหรับธนากุล Development Group เนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่เก่งในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตเลยทีเดียวใครที่อยากทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักแล้วก็คงจะต้องนึกถึงธนากุล Development Group เลยนะคะเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือมีตัวตนแล้วก็ผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะใครที่อยากจะมีวิศวกรสถาปนิกมืออาชีพดูแลอาคารสูงของคนเนี้ยต้องที่นี่เลยพร้อมด้วยกับการมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดและการคืนทุนไวที่สุดสามารถสอบถามได้เลยกับธนากุล Development Group การส่งมอบตามตรงมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงด้วยต่อได้ปรึกษาได้วางแผนได้ประเมินหน้างานฟรีด้วยนะคะและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะจูคลินิกนะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจการออกแบบและวางแผนในทุกๆขั้นตอนในการที่จะเข้าไปใช้บริการที่นี่คือความสบายใจค่ะที่ทาง Attitude Clinic เขาได้คิดและค้นและออกแบบมาแบบนั้นจริงๆทุกครั้งที่คุณได้ไปพูดคุยกับพนักงานแล้วก็คุณหมอนะคะมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอน Attitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงและอยากหักมาสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกอยากจะมอบให้คุณตรงมาได้เลยที่ทางออกตลาดต้นตาลเลี้ยวซ้ายปุ๊บติดปั๊บเลี้ยวล้อจอดเลยติดถนนมิตรภาพเลยนะคะ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย

0: What you gonna do with?
1: โครงการใหม่ของสุภาลัยนะคะสุภาลัยแกรนด์วิวซีจากแอปพอร์ตตะโกนดังขนาดนี้อยากให้คุณรู้ว่าเขาเปิดแล้วโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะมีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เอาไว้รองรับในทุกๆกิจกรรมในครอบครัวนะคะไปพบความสุขแท้จริงกันได้ที่โครงการนี้เริ่มต้นที่ 3.29 ถึง 15 ล้านบาทสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร17201720

ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยและนี่คือวันอังคารวันอังคารอากาศก็กำลังดีเลยทีเดียวนะตอนนี้นะคะดีมากถ้าหนาวนี้ไม่อยากเหงาจะอยากให้เธอเข้าโอ้ไล่ช่วงนี้ฝนตกไงแล้วอากาศมันเย็นเย็นหนาวมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยไออากาศหนาวแบบนี้เนี่ยอยากชวนไปเดินเล่นด้วยกันได้เปล่า ไม่เอาดีกว่าแคปชั่นแบบนี้นี่เดี๋ยวโดนแซวนะคะผู้ฟัง FC ว่าหรอแหมกะว่าจะอ้อนคุณผู้ฟังสักหน่อยเผื่อว่าคุณจะเอาแคปชั่นเหล่านี้ไปเอาไปเล่นไงโบแค่อยากให้คุณเอามันมีแคปชั่นแนะนำสนุกสนุกขำๆยิ้มๆไปเขินบ้าจริงหยุดยิ้มไม่ได้เลย อะไร หน้าหนาวทำให้หน้าชานะจริงอากาศหนาวทำให้หน้าชาแต่ถ้าเกิดเธอมองมาทำให้หน้าแดง อย่ามองกันด้านนี้จิ้มลูกตาเลยจิ้มเขินเลยจิ้มลูกตาเลยเนี่ยเกินแท้เอาอีกไหมชอบตอนดีเจเขินมูวี่เอาอีกไหมมีคนบอกว่าพรุ่งนี้อากาศหนาวแล้วพี่โบไม่หาใครมานอนกอดบอกโอ๊ยตุ๊กตาเต็มที่นอนเลยแล้วไม่ต้องมาหรอกเปลืองที่ตีที่เดียวก้านคอเลยต้องมาทำไมเปลี่ยนเสียงสบายใจแบบนี้ก็เป็นแบบนี้สินะเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดก่อนกลับมาที่โหมดหวานๆก่อนนะครับเนี่ยเวลานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่จัดรายการวิทยุนะไม่ได้มีแค่ส่งเสียงเท่านั้นแต่ว่ามีคนเข้ามาชมด้วยนะเปิดไลฟ์สดไปด้วยเขาก็จะจินตนาการเขาก็จะคิดไปแบบนั้นแบบนี้เป็นความสุขคิดได้หมดเลยแต่ขอย้ายทุกข์ก็พอนะคะคิดอะไรที่คุณมีความสุขและมีรอยยิ้มแล้วสนุกไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าฟังและอยู่ด้วยกันนี่ทุกข์เนี่ยไม่เอานะอย่าทุกข์ค่ะอากาศหนาวๆแบบนี้อยากชวนเธอไปกินหมูกระทะด้วยกันจ้ะแต่ว่าเธอจ่ายนะถ้าใจนะถ้าใจเลยทีนี้เนี่ยเธอหนาวแน่ ใช่ไหมคุณโรเจอร์เราไม่หนาวหรอกเธอหนาวแน่เธอใจเธอหนาวแน่โดยเฉพาะผ่านถ้าผ่านดีเจบนไปกินคุณหนาวแน่กินเยอะซะด้วยนะเนี่ย

0: เราเล่นพอประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหยอกกันใหม่นะคะที่ Best Radio ที่นี่ในช่วงเวลา 6:30 นจนถึงประมาณ 11:00 นกับ DJ Bobo นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณพรการคุณปฏิหารขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณเด็กเชื่อมจีตขอบคุณคุณสุพจน์ขอบคุณคุณสายรุ้งแล้วก็ทุกคนนะคะในช่องทางนี้อ่านทีละช่องก็ขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะคะคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณพารการจากราชบุรีคุณกุมารจากชลบุรีนะคะคุณกุมารหลับไปแล้วหรือยังเนี่ยขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณกิฟจากลพบุรีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณคุณจินนี่ด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆการรับฟังด้วยวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะหยอกพอหามปากหอมคอแต่ตอนนี้หนาวละไปหาเสื้อใส่ดีกว่าแต่เขาบอกว่าเสื้อตัวไหนก็ไม่อุ่นไม่อุ่นเท่าเธอไปหาเสื้อใส่ก่อนนะไปละสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทรัมป์กล่าวราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงเป็นเพราะยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเมื่อวันที่14กันยายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์ระบุประเด็นที่ผมกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียคือน้ำมันดีเซลจำนวนมากนั้นมาจากรัสเซียแต่โรงงานผลิตในรัสเซียกำลังถูกยูเครนโจมตีผมขอร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเพราะราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่น้ำมันจากรัสเซียส่งออกได้ยากลำบากและสถานการณ์นี้เองส่งผลกระทบต่อทั่วโลกโดยยูเครนได้ส่งโดรนโจมตีพุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลให้กำลังการผลิตเชื้อเพลิงของรัสเซียลดลงและก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันทั่วประเทศซึ่งยูเครนยืนยันโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรมทั้งนี้การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียของยูเครนทำให้รัสเซียสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์โมสหลังถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาท ราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยา

0: ต่อมหาลัยไหนดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดัง TikTok พบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ธนากุล Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ออฟฟิศสำนักงาน

0: ร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
2: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์
7: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ของพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนาะก็คือที่ทุกโครงการของเลอร์นีโอเลยนะครับสายมูห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าในตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกโครงการของหมู่บ้านเลอร์นีโอนะฮะพิเศษมากๆเลยพระสุขข้าวเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ครับถ้าคุณเป็นสายมูอยากมีบ้านจังหวะนี้ถือว่าเลิศเลยล่ะนะฮะเพราะว่าเลอร์นีโอเขาจัดนำแปลงสวยที่สุดนะฮะมาขายในราคาเดียวย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะครับมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ก่อนไปเลยนะฮะสามทำเลทองเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาริวันใกล้มอขอและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์สับสกาวนะครับราคา 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะฮะแต่ถ้าซื้อทั้งทีใช่ไหมเลิกก็ต้องปังใช่ไหมเลอร์นีโอชนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok ครับแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันได้ที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นทักด่วนเลยนะครับผมเนาะที่ LINE นะครับ @leneo หรือโทร0834366643นั่นเองจ้าและอย่าลืมน้องๆเด็ก70นะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครแล้วนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทภายในวันที่15นะฮะกันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะมากันได้เลยครับติดต่อ2เบอร์นี้เลย04322 4นะฮะ111หรือ0925374400นะครับมาได้เลยเนาะและ First บ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะครับเรานะมีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มนะครับกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นเนาะเรียกได้ว่าเป็นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ080ครับ444-2555หรือช่องทางออนไลน์นะครับพิมพ์ @first.house4begin ได้ทั้ง Facebook IG แล้วก็ LINE เลยเที่ยงกับอีก4นาทีหาฟังข่าวและเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้ะ
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกตลอดเดือนกันยายนได้ทุกอำเภอนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไป2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน69พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมติดตามและเข้าร่วม

0: ายน69พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992122

0: อีทันแอตติจูดคลินิกสิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
7: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุบโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: สำหรับ

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3

หนึ่งซิงเกิลนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่นะครับจาก Bass DC นั่นเองกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Moon Life นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับมีหลากหลายเพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Slumber Party นะครับแล้วจาก Britney Spears นะครับแล้วก็ Post Malone นะครับ Nose Dive นะฮะแล้วก็ Agora Hills นั่นเองงานจาก Doja Cat จ้ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก33นาทีนะครับเรามาพูดถึงนะครับสิ่งดีๆกันนะครับสำหรับบิ๊กนี้กันหน่อยเนาะแน่นอนนะฮะสำหรับบิ๊กนี้ขอพูดถึงกับหมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยดีกว่าอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกนะจ๊ะเขามีหลากหลายคอร์สความงามนะครับมาเสิร์ฟให้คุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนาะหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องเติมฟิลเลอร์ที่นี่นะครับที่นี่รีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากเลยนะฮะมาตรฐานคลินิกให้ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสครับเน้นการแก้ปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะครับผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสสแกนเช็คได้นะครับเนาะคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของไทยเห็นผลแน่นอนนะครับคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงรางวัลการันตีระดับประเทศเลยนะฮะทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์ท้าตรวจสอบได้ครับอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะจ๊ะถ้าไปใช้บริการเนาะเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยกับมิโซโคเรียหน้าใส่ชำระมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะฮะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ไลน์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN5

0: และสังเกตไหมครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนจำนวนมากก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะครับเรียกได้ว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะนี่คือโอกาสเลยนะครับของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะในวันที่เราหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้เนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราก็มีระบบงานนะฮะที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทางวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยจ้าอย่างที่ปังบอกเนาะว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานได้ฟรีและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันปั๊บหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

พระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได
1: ้ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: Best FM 89

0: งั้นจากเจนี่บาร์พิงนะครับทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่า Fallen Angel นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจีซูกับคริกนั่นเองเนาะแล้วก็ทิกดาวครับงานจากK-POP Demon Hunter นั่นเองนะฮะและรวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลในเบรกนี้จาก BB ด้วย The Weeknd นะฮะและ1เพลงนะครับของCast I My Wish นั่นเองนะฮะตอนนี้เที่ยงกับอีก59นาทีก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนาะแนะนำกับอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่นี่เลยนะครับสำหรับโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภาลัยสุภาลัยการวิวสีจันทร์อาร์พอร์ตนะฮะที่นี่เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปครับเรียกได้ว่าให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนาะบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ถ้าจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะฮะราคาเนี่ยเรามีให้ตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทนะครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการนะครับหรือจะรีดีว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะเสิร์ชเลยนะฮะว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าและนะฮะที่ Attitude Clinic ครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่คุณมาเมื่อไหร่เราก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งอย่างแน่นอนนะฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการครับสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานรักคุณหมอเนาะเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วนะฮะก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปแน่นอนละรู้สึกดีทุกครั้งครับที่นึกถึงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมาได้เลยนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะฮะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook จ้ะเสิร์ชเลยว่าAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะส่วนที่นี่ครับกิรดาคอนสตรักชั่นทุกคนแน่นอนนะฮะฝากกันไว้ด้วยเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเนาะแต่คือสถานที่สำคัญครับกิรดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิรดาคอนสตรักชั่นครับ0957966156โทรได้เลยนะฮะและติดตามผลงานได้ทาง Facebook ครับเสิร์ชเลยว่ากิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้ะตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีก2นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกนะจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: อุทาหรณ์เด็กชาย8ขวบวิ่งตามลูกบอลตัดหน้ารถถูกชนเสียชีวิตหน่วยกู้ภัยกกไซสีเทพได้รับแจ้งเหตุรถกระบะชนเด็กชายอายุ8ขวบขณะวิ่งตามลูกบอลข้ามถนนบริเวณยูเทิร์นบ้านคลองกระจังตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำสภาพหน้ารถฝั่งคนขับยุบไฟแตกและพบลูกบอลสีขาวพร้อมด้วยร่างของเด็กชายวัย8ขวบนอนเสียชีวิตเมื่อต้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเด็กชายคนดังกล่าวเล่นบอลอยู่บ้านเพื่อนและวิ่งตามลูกบอลออกมาบริเวณข้างทางจึงทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงชนเข้าอย่างจังทำให้ร่างกระเด็นไปโดนป้ายปูนบอกระยะทางบริเวณข้างทางส่งผลให้เสียชีวิตดังกล่าวขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่า
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: พักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
1: Best FM

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซล

0: าน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือ KISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
8: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
7: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: เตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุบโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ท
2: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio

0: ทรนนิ่งซีซั่นนั่นเองนะครับผมงานจากดัวริป้าหาทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเพราะกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูมคราฟต์นั่นเองนะฮะงานจากชาลี XCX เนาะแล้วก็ Living Day จากน้องปานนะครับแล้วก็รวมไปถึง Just Give Me A Reason นะฮะงานจากพิงค์นั่นเองมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันตอนนี้บ่ายโมงกับอีก32นาทีแล้วนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะมาสมัครเรียนกันได้เลยนะครับสมัครภายในวันที่15กันยายนนี้นะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นฮะสอบถามเพิ่มเติมกับ2เบอร์นี้นะ043224111ครับแล้วก็092537440ฮะโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปเบรกกันแป๊บนึงเบรกหน้าแน่นอนกลับมาพร้อมกับเพลงของลิซ่านะฮะเดี๋ยวเรากลับมาฟังการสวัสดีค่ะนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
2: ้นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Too much they trying to get me pipe down this

0: Best FM 89.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

สาวสาวแคทอายฮะเพลงนี้ฮูจีฟูสตี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลากหลายเพลงเลยเพิ่งสังเกตเอาเพลงนี้ส่วนใหญ่เป็นเพลงเกาหลีหมดเลยนะฮะบูมพารานะฮะกับเลอเซอร์ฟิมนั่นเองเลมอนเนสนะครับงานจากสาวสาวแอสปานะฮะมูนจากสาวสาวเบบี้มอนสเตอร์เกิร์ลเซสนะฮะ

0: กับเพลงที่มีชื่อว่าแชทนั่นเองแล้วก็ศิลปินจากสาวๆเหมียวนั่นเองนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Hitch In นั่นเองและแน่นอนนี่เลยลิซ่าคาฟสาวไทยที่เรียกว่าไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับเก่งมากๆเลยน้องลิซ่ากับเพลงนี้สวัสดีค่ะนั่นเองตอนนี้บ่าย 2:02 นครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปฟังข่าวกันแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังข่าวนะฮะท่านไหนที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานดีๆนะวันนี้ขอแนะนำเลยกับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นนะครับเรียกได้ว่าที่นี่นะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนาหรืองานเลี้ยงสังสรรค์นะครับปาร์ตี้มหากรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาเนาะคลาสเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเนาะเพราะว่าเราครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษานะดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพเลยแล้วก็ประสบการณ์ยาวนานนะครับบริการที่ครบครันนะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคลาสขอนแก่นฮะติดต่อเบอร์นี้ครับ0953719554ฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนวอนรัฐบาลช่วยต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังช่วยกระตุ้นยอดขายพุ่งเท่าตัวและลดค่าครองชีพผู้สื่อข่าวได้รายงานตามที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กำลังอยู่ในช่วงของการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายและจะสิ้นสุดโครงการสิ้นเดือนกันยายนนี้จากการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของบรรดาแม่ค้าและประชาชนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นการค้าขายได้ทนายนางสาวสุจินแม่ค้าขายไข่เล่าว่าอยากให้รัฐต่อโครงการเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนและช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้จริงส่วนตัวขายไข่ยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัวจากตอนไม่มีโครงการขายได้วันละประมาณ 2-3,000 บาทแต่ตั้งแต่มีโครงการบางวันขายได้เพิ่ม 4-5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเพราะ 1,000 บาทต่อเดือนช่วยลดค่าครองชีพได้ขณะที่ประชาชนผู้บริโภคก็มีความเห็นเช่นเดียวกันเห็นด้วยหากรัฐบาลจะทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องไปอีกเพราะช่วยลดค่าครองชีพได้ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นเบส FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือน

0: พ่นบานบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
9: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลา

0: ความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
8: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้ครับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Bad Angel นั่นเองนะครับทุกคนนะฮะกับ Inima Lalisa นั่นเอง Rihanna กับ Rude Boy Version Remix ครับแล้วก็ Man Eater นะครับงานจาก Nelly Furtado นั่นเองนะครับแล้วก็งานจากเดี๋ยวนะ Molly นะครับแล้วก็ Silent Adi เนาะเช็คIt to the max นั่นเองนะฮะ2:31 PM ครับทุกคนเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยตอนนี้เหมือนเริ่มคึมๆมาอีกแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าใครได้ติดตามพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งว่าในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกนะครับเนาะในเขตทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับนะรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เลยยังไงก็ดูแลสุขภาพและย้ำกันเสมอขับรถขับรากันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะครับคือทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะวันนี้ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะแน่นอนเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะครับอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสชัดเจนขนาดนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินมากเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเราได้เลยนะฮะวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนรับประเมินหน้างานให้ฟรีถามยังมีโปรโมชั่นนะฮะพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยคลิกเลยครับที่ธนากร Development Group นะครับหรือโทร0908965556นะครับ0908965556เนาะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะต้องธนากร Development Group เลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เบรกหน้าเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันจ้ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เม้นกรุ๊ป
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นั่นเองนะฮะทุกคนเพลงนี้นะครับงานจากซีซ่าแล้วก็เคนดิกรามานั่นเองเนาะก่อนหน้านั้นครับมีอดิสันเร็กซ์ด้วยไดเอทปับซี่นะครับอย่าให้ฉันคิดจากรูม39และรวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลของ You Are Boy TJ ด้วย Safe Mist นั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่ฟีเจอริ่งกับ VV Orit Vortier นะฮะเผอแป๊บเดียวทุกคนตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลานะครับบ่าย 2:58 นาทีแล้วนะจ๊ะอ่ะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่โครงการสุภาไรกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่นะฮะสุภาไรแกนวิวสีจันอาร์พอร์ตเนาะที่นี่เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับในโครงการนะมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางอย่างที่ปังบอกไปถึง3ส่วนเลยเนาะอ่ะมากันเลยนะครับนะจองช่วงนี้เราเปิดรถยนต์ไฟฟ้า JQ และส่วนลดสูงสุดนะครับ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะจ๊ะมากันได้นะครับเสาร์ที่6มากันในวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้หรือจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ก็รวยทีเดียวเถอะมาเลยครับนะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตอนนี้เลยนะฮะที่ Facebook จะเสิร์ชเลยว่าสุภาไรจังหวัดขอนแก่นเนาะหรือโทร1720ฮะและรวมไปถึงเนาะสำหรับสายมูที่อยากมีบ้านนะครับวันนี้ที่เลอร์นีโอเขาว่ามีข่าวดีมาบอกสายมูทุกคนเลยนะครับพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์เลยถ้าคุณเป็นสายมูอยากมีบ้านคือจังหวะดีของคุณเลยช่วงนี้นะครับเลอร์นีโอจัดหนักนำแปลงสวยที่สุดมาขายนะราคาเดียวย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวเท่านั้นนะมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ก่อนเลยนะครับราคาซะ1.25 ล้านบาทนะครับถึง10ล้านบาทมีหลากหลายทำเลไม่ว่าจะเป็นทำเลทองอย่างมะลิวันใกล้มขและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและใกล้สีจันทร์39ครับและเลิกก็เป็นสิ่งที่สำคัญถูกต้องไหมเลิกงามยามดีนะครับคุณสามารถมาตรวจเลิกงามยามดีได้เลยที่เลอร์นีโอนะฮะกับหมอดูชื่อดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมากันได้ที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะฮะแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์ @leneo นะจ๊ะหรือว่าจะโทรก็ได้0834366435โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: คุณมาเน็ตจับมือมินออนไลน์ร่วมมือปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาเผยคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้จัดการหารือทวิภาคีกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนระดับสูงระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุคณะผู้นำตระหนักถึงความท้าทายอันซับซ้อนในระดับภูมิภาคซึ่งมีต้นตอจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์จึงเน้นย้ำทั้งสองประเทศต้องเพิ่มความพยายามปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้แบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทียกระดับการสนับสนุนด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายและการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้กัมพูชาและเมียนมาเห็นพ้องจะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อมีส่วนส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธัญรินทร์ สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: โฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลย
7: ผม

0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
6: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
7: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
6: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3 ทำเล First

ไต้หวันหนองหลู่โทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: คุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: เอลิบาคอบบ้านะครับหรือว่าน้องตูนฮิวี่นะครับเพลงนี้มือเปล่านั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะ1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงนะคะงานจาก The Weeknd นั่นเอง Star Boys นะแล้วก็ Adele Savage Like You ฮะแล้วก็มูนนี้ลองกับ Meet For Me จ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับบ่าย 3:32 นาทีละเดี๋ยวบิ๊กนะยังมีเพลงมาเสิร์ฟอีกมากมายเลยรวมไปถึง1เพลงของไปฝันมาการ์เร็ตฮิงด้วยนะครับ Beauty in You หรือแจ็คกี้ชักกะรีนนั่นเองนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดีวาลาวีนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงนี้พอเพราะกันนะครับในบิ๊กนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆเด็ก70นะครับมาสมัครเรียนกันได้แล้วนะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครภายใน15กันยายนนี้ภายในวันนี้วันนี้วันที่15นะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะแต่ถ้าน้องๆกลัวไปสมัครไม่ทันใช่ไหมโทรได้ครับตอนนี้เลย0432241111นะครับแล้วก็0925374400นะไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นโทรเลยครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะและอาร์ติจูดคลินิกนะครับแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่ดีนะครับสำหรับอาร์ติจูดคลินิกขอนแก่นเนาะมาแล้วรับรองว่าคุณจะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานะครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วนะฮะก็คือความสบายใจที่คุณเนี่ยจะได้กลับไปแน่นอนนะครับและรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาปรึกษาปัญหาผิวนะครับกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับรู้จักกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะเสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นฮะและชวนทุกคนเตรียมตัวมากันงานนี้ดีกว่ากงมารันครั้งที่2ครับเรียกได้ว่าพบกันวันที่31ตุลาคมนะ2569นี่แหละนะครับผมเนาะที่ริมบึงแก่นนครนะครับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทางเนี่ยบอกได้เลยว่ากำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวด้วยนะแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองฮะสนุกสนานอบอุ่นนะครับพร้อมอาหารเครื่องดื่มแสนอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่เลยนะฮะวิ่งเสร็จแล้วมาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะฮะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันจัดโดยคณะกรรมการนะครับปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะครับคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งนะครับหรือสายชิลงานนี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเรามากันนะครับกับกองมารันครั้งที่2มาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันเนาะฝากกดติดตามนะครับหรือว่าฝากติดตามข่าวสารกันด้วยนะที่ Facebook เสิร์ชว่ากองมาพาวิ่งนะครับราคาบัตรเนี่ย800บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้เนี่ยวิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มทองแน่นอนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับคุณหงได้เลยเบอร์นี้นะ086ครับ478-8566นั่นเองนะครับ086-478-8566นะครับมากันเยอะๆนะครับกับกงมารันครั้งที่2จ้าอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนเบรกหน้า Beauty in You รออยู่ฮะThank you.
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

าศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ทุกคนหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่ายิ้มง่ายนะคะทุกคนจ๋าคือเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแบบว่าเบรกสถานีแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเมื่อตะกี้ฟ้าร้องดังมากทุกคนอยู่ดีเปรี้ยงลงมานะฮะเนาะเพื่อความเซฟนะครับของเสาสัญญาณส่งอากาศนะครับขอแบบว่างดการออกอากาศแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวสภาพอากาศปกติและเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับทุกคนสวัสดีจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ทรัมป์กล่าวราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงเป็นเพราะยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเมื่อวันที่14กันยายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์ระบุประเด็นที่ผมกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียคือน้ำมันดีเซลจำนวนมากนั้นมาจากรัสเซียแต่โรงงานผลิตในรัสเซียกำลังถูกยูเครนโจมตีผมขอร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันดีเซลของรัสเซียเพราะราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่น้ำมันจากรัสเซียส่งออกได้ยากลำบากและสถานการณ์นี้เองส่งผลกระทบต่อทั่วโลกโดยยูเครนได้ส่งโดรนโจมตีพุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลให้กำลังการผลิตเชื้อเพลิงของรัสเซียลดลงและก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันทั่วประเทศซึ่งยูเครนยืนยันโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรมทั้งนี้การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียของยูเครนทำให้รัสเซียสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
6: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
7: ฮะอะไรนะ
6: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
8: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอ
7: ซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
11: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ.24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้าน

ถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนาคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลั
10: สสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
1: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

าศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: อาจได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

0: สวัสดีจ้ามาแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยนะคะวันนี้ค่อนข้างจะเปิดรายการช้านิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยรถไฟแดงขอนแก่นนี่ให้เลยจริงๆ10นาทีก็ยังไม่ปล่อยคือเหมือนกับว่าคุณพี่จราจรวันนี้นี่คือเป็นการปล่อยไฟแดงแมนนวลเนาะช่วงเวลาเลิกเรียนเลิกงานเนี่ยมักจะเป็นไฟแดงแบบแมนนวลคุณพี่แกก็อยากจะให้รถในเมืองออกมาให้ได้มากที่สุดอีกฝั่งจะเข้าเมืองนี่ก็รอไปสิ10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้วคือสามารถจะถ่ายคลิป TikTok ตัดต่อลงได้เลยสภาพค่ะสำหรับในช่วงนี้10นาทีสุดท้ายหรือย้ายขายของเลยนะจ๊ะยูรีเควสจะรอแป๊บเดียวเห็นแล้วล่ะมีขอเพลงรักมักยากนะวงบาสเนี่ยรอสักครู่เดียวเด้อช่วงนี้นะคะที่เลนิโอค่ะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์นะคะถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากจะมีบ้านนี่คือจังหวะดีนะคะของคนที่อยากจะมีบ้านมาถึงแล้วเลนิโอนะคะจัดหนักนำแปลงสวยที่สุดเอามาขายในราคาเดียวนะคะย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเท่านั้นมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ไปเลยมี3ทำเลทองค่ะทำเลมะลิวันใกล้มขและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาเริ่มต้นเพียง 3.25 เรื่อยไปจนถึง10ล้านบาทเดี๋ยวก่อนนะแหมซื้อบ้านทั้งทีฤกษ์ต้องปังนะคะเลนิโอชวนคุณมาตรวจฤกษ์เช็คดวงค่ะกับหมอดูคนดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเจอกันที่เลนิโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ทักด่วนเลยนะคะที่ LINE ID เครื่องหมายแอสไซน์ค่ะตามด้วย LENEO หรือว่าโทร083-436-6643ขอบคุณด้วยสำหรับ LENEO ค่ะต่อเนื่องการสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะทำไมต้องฟิลเลอร์ที่นี่เพราะว่าเรามีรีวิวความประทับใจบอกต่อนะเป็นจำนวนมากเป็นมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามค่ะประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดที่สุดใส่ใจทุกเคสอัตการค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ค่ะกล้าเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสผ่านสแกนเช็ค QR code ได้เลยฉีดเสร็จนี่สามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าที่นี่ใช้ของแท้ไม่มีการรีรันกล่องแน่นอนพิเศษสุดสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งทางคลินิกได้เลยนะคะมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากคลื่นเบสเรดิโอค่ะได้ฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโสโคเรียไบรท์หน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีที่นี่มีบริการอีกมากมายค่ะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ลองคลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทางแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะต่อเนื่องการสำหรับธนากุล Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านรับสร้างตึกอพาร์ตเมนต์รวมถึงหอพักนะคะที่นี่เรามีทีมงานมืออาชีพนะถือว่าเป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่จะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยแล้ววันนี้คุณเล็งเห็นแล้วนะคะว่าประชากรในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะมาเรียนบ้างละมาทำงานบ้างละบางคนก็ยังไม่พร้อมเนาะในการซื้อบ้าน ก็จะเน้นเช่าบางคนก็มีการเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่เป็นประจำเขาก็จะเน้นเช่าอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่านะคะอยากจะทำธุรกิจการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งสิ่งเลยนะที่มาแรงนะคะในธุรกิจในขอนแก่นของเรายุคนี้วันนี้สนใจพูดคุยกันค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากุล Development Group นะคะ0908965556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลูมิเนียม H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลูมิเนียม H+
0: วันนี้ถ้าสมมติว่าคุณร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่าจะทำงานหนักมาทั้งวันทั้งสัปดาห์แล้วค่ะอย่าปล่อยไว้นะคะให้อลินามิน X Plus เป็นวิตามินคุณภาพนะคะจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะอลินามิน X Plus นะคะเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากพอเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยทานแค่วันละ1ครั้งนะคะหลังอาหารเท่านั้นเองใน1เม็ดของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะมีเฟอร์ซันไทามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ตัววิตามินนั้นดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดค่ะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นได้เลยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมถึงช่วยในเรื่องของชาปลายมือปลายเท้าปลายประสาทอักเสบพวกเนี้ยนะพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะมาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

ขอบคุณปิดท้ายสำหรับในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะกับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่ต้องบอกว่า Attitude Clinic นะคะเป็นคลินิกความงามที่มีแต่ความสบายใจสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอแล้วก็สบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือเน้นเลยในเรื่องความสบายใจอยากจะให้ลูกค้ามีประสบการณ์ดีๆนะเมื่อมาใช้บริการที่เราดังนั้นนะคะใครที่อาจจะเคยไปรักษาที่อื่นเคยไปทำหน้าที่อื่นมาแล้วคือเซอร์วิสมาเจอมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยแฮปปี้ลองเปลี่ยนนะคะมาเจอกันกับเรารับรองว่างานนี้จะอยู่ในดวงใจคุณผู้ฟังไปอีกนานแสนนานแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของงานบริการเนี่ยเซอร์วิสมาความสบายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช้เลยมีบริการมากมายนะคะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะขอบคุณด้วยสำหรับข้อความจากน้องไม้วันนี้ขอเพลงรักมักยากวงบาสนะคะงั้นเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วย Your Request ละกันในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ Your Music Your Request

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกตลอดเดือนกันยายนได้ทุกอำเภอนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไป2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน69พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus อัลลินมิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินมิน X
10: Plusสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพใช้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
11: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
12: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
13: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
12: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
14: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร

038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: งซิงเกิลค่ะอินดิโก้นะคะภายใต้บ้านหลังใหม่นะ Bridge Management นะคะชื่อเพลงว่าอยากบอกรักนะจ๊ะช่วงนี้ 17:33 นาทีโอ้ยฝนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ยังคงปล่อยๆเนาะก็ทั้งวันก็ไม่ตกนะจ๊ะมาตกในช่วงเลิกงานเลิกเรียนมักจังซีมาความวุ่นวายมาความรถติดมาความชื้นแฉะเวลาคนไปกินข้าวชอบให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาขายของไม่ได้ทั้งวันบ่ายๆเที่ยงๆไม่ตกนะจ๊ะเป็นไปอย่างนั้นหรือซะว่าเรียกว่าอะไรแลกกันเนาะในช่วงนี้นะจ๊ะกลับบ้านไปก็ดูหนงดูหนังแฮปปี้มีความสุขกันไปคือเขาเรียกว่าบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันได้และในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ขอบคุณด้วยสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นนะคะช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะสร้างบ้านนะในเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยคือบ้านน่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยมันเป็นสถานที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราไม่อยากจะให้เกิดปัญหาใดๆเลยนะในเรื่องการสร้างบ้านมันปวดหัวนะสิหรือบางทีเราไม่อยากจะเจอเลยจริงๆนะประเภทรับเหมาหรือว่าบริษัทที่มันไม่มีความเป็นมืออาชีพอะเงินน่ะนึกภาพไหมเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตอะเราไม่อยากจะให้มันหายสูญละลายไปกับน้ำอะเสียเงินไปก็อยากจะได้บ้านที่สวยที่สุดบ้านในสไตล์ที่เราชอบอย่างนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณมีแพลนจะสร้างบ้านนะแล้วคุณก็กำลังหัวหมุนเลยใช่ไหมเสิร์ชหาข้อมูลสุดฤทธิ์เนี่ยว่าจะให้ใครมาสร้างบ้านให้เรานะเอาแบบที่ประวัติดีๆส่งงานตรงเวลาสร้างบ้านสวยมีทีมงานมืออาชีพคือเข้าใจตรงกันกับลูกค้าน่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันน่ะแล้วก็สร้างไวสร้างตรงเวลาด้วยนะคะวันนี้ขอแนะนำเป็นกริดละดาคอนสตรัคชั่นที่นี่เรารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยนะคะพร้อมดูแลคุณค่ะตั้งแต่การออกแบบเลยคุณมีงบประมาณเท่าไหร่อยากจะคุมให้มันอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินเท่านี้อยากจะได้บ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นบ้านสไตล์ไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ช่วยคุณในการวางแผนดูแลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันส่งมอบบ้านที่นี่มีทีมงานมืออาชีพค่ะมาตรฐานเขาชัดเจนค่ะประวัติการทำงานก็ดีด้วยส่งงานก็ตรงเวลางบประมาณเขาก็ช่วยคุณในการควบคุมได้ต้องเป็นกริดละดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นวันนี้ค่ะสามารถจะเข้าไปดูผลงานเนาะเวลาเราจะจ้างใครมาสร้างเนี่ยเราก็อยากจะเห็นผลงานใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองเข้าไปดูทาง Facebook ได้เลยนะก็พิมพ์ภาษาไทยนี่แหละกริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานเผื่อบางคนไม่ได้อยู่ขอนแก่นไม่เป็นไรโซนอีสานเนี่ยเขาก็รับสร้างนะคะยังไงลองพูดคุยกันหรือเมมเบอร์นี้ไว้นะคะ095-796-6156นะคะย้ำ095-796-6156นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เจอรับเรียกว่ารับเหมาดีๆเนาะบริษัทรับสร้างบ้านดีๆนะที่ไม่หนีไม่เทไม่โกงนะคะก็เพื่อให้คุณเนี่ยได้บ้านที่สวยที่สุดนะในชีวิตของเราแน่สถานที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะในชีวิตนะคะพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ที่เราจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวพื้นที่ที่เราจะส่งต่อเป็นมรดกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เจอเนี่ยบริษัทรับสร้างบ้านดีๆนะคะอย่างกริดละดาคอนสตรัคชั่นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Number one news here always on top your number one radio

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรม
8: เอาไปทำเอง

0: คิดถึงหลอกกันไม่เป็นไร Baby I love you ถึงมาหลอกจบแล้วเธอก็ไป Baby ไม่ต้องกลัวฉันจะเสียใจเตรียมหัวใจไว้แล้วฉันเองก็ move ไว
1: Best FM 89

วันนี้มีใครเกิดวันนี้ไหมจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่เป่าเทียนกับเราแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวก็ได้เพื่อนฝูงก็มีก็ว่ากันไปสิเดี๋ยววันเกิดปีถัดไปก็มีคนพิเศษมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เองแหละปีนี้มันไม่อยู่กับช่างมันตลอด

0: ธอช่วงนี้ใกล้หมดเวลาค่ะก่อนจะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาติวันนี้นะคะใครที่กำลังจะไปตรวจวัดสายตาพอดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่าสายตาเปลี่ยนหรือว่าเริ่มมองสิ่งของไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแล้วจากที่เคยสายตาสั้นตอนนี้อ้าวคือเป็นอย่างคือต้องยืดแขนเนาะบ่าย wow. เลขทรงเลข4เข้าสู่ปุ๊บนี่อุ้ยสายตาเปลี่ยนเลย หรือแม้แต่เด็กๆนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบนะน้องอาจจะค่าสายตาเริ่มสั้นนะคะเพราะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยสายตาสั้นวัยเกิดมาก็มีพวกจอพวกอะไรเนาะเกิดมาพร้อมกับโซเชียลดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะไปตรวจวัดสายตาทั้งครอบครัวก็น่าจะดีเช่นเดียวกันค่ะ What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. เดี๋ยววันนี้ค่ะชวนคุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่นะคะควบคุมคุณภาพถูกขั้นตอนนะคะโดยนักทัศนมาตรเฮ้ยคุณค่ะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงด้วยนะคะแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะบุตรหลานใส่แว่นตาแล้วเรียบร้อยนะคะก็แนะนำนะไปเปลี่ยนใช้เป็นเลนส์พิเศษตัวนี้มีงานวิจัยรองรับจริงว่าสามารถจะชะลอในเรื่องของค่าสายตานะคะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไวจนเกินไปถึงแม้ว่าจะใส่แว่นแล้วเนี่ยแต่ยังไงน้องก็จะต้องอยู่กับจอไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะคือมันเป็นยุคนี้ของเขาดังนั้นเนี่ยก็แนะนำไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้เพราะถ้าสมมติว่าปล่อยให้ค่าสายตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวน้องๆก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับดวงตาได้ไวเช่นเดียวกันค่ะก็ไหนๆจะไปตรวจวัดสายตากันแล้ววันนี้แนะนำนะคะเรามีกิจกรรมที่มีชื่อว่าเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณค่ะนัดหมายล่วงหน้านะคะในการเข้าไปตรวจวัดสายตาที่ร้านไปพรุ่งนี้ก็นัดเลยตั้งแต่วันนี้นะหรือว่าจะไปวันเสาร์อาทิตย์ก็นัดหมายล่วงหน้าไปเลยนะคะหนึ่งเลยนะคุณจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเพื่อให้คุณค่ะได้แว่นสเปกเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิม2คือถ้าสมมุติว่าเรามีการนัดหมายไปคือเราไม่ต้องไปรอคิวเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณ walk in เข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าที่กำลังตรวจวัดสายตาอยู่แล้วปุ๋ยบอกเลยว่าการตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรเนี่ยเขาตรวจละเอียดมากนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ลูกค้าไปนั่งรอคิวเนาะแค่คุณนัดหมายแค่นั้นเองนะคะคุณก็มีสิทธิ์จะได้มีการอัปเกรดเลนส์ฟรีแค่นี้ง่ายๆเลยแค่นัดเท่านั้นนะคะพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอนะคะนั้นหมายที่เบอร์นี้094-239-8699นะคะจำได้ไหมคะ094-239-8699นะหรือว่าค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยชวนไปกันนะไปทั้งครอบครัวนะคะพาลูกๆไปด้วยนะเพราะว่าดวงตามีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลค่ะและในช่วงนี้ขออนุญาตพักนะคะส่งรู้ฟังนะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันตรอ
1: ที่สุดของเพลงฮิต

0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: เม้นกรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะว่าไงคนเก่งเนี่ยมอบให้คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะจ๊ะหลักก็พอหลักก็พอคุณแม่ก็มองว่าหนึ่งในศิลปินที่จะมาสครีมเฟสที่ศูนย์ประชุมคายส์เนี่ยนั่นคือไทยทศมิตรนะครับต้องไปดูละป้าต้องไปดูละป้าถึงแม้บางคนบอกว่าโอ้ยดูบ่อยแล้วไทยทศอ่ะแต่คือบางคนก็ยังไม่ได้ดูเนาะต้องบอกว่ามีหลายศิลปินมากนะเมื่อวานเนี้ยก็เกริ่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะในเรื่องของงานสครีมเฟส7พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังขอดูในเรื่องของรายละเอียดให้สักนิดนึง
1: ฝันเธอแม้ไม่ยิ่งใหญ่อย่าให้ใครทำเธอควายเคว
0: ต้องบอกว่างานนี้นะคะชวนชาวขอนแก่นมาปาร์ตี้ฮาโลวีนนะ9ศิลปินนะคะในแบบที่คุณเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนงานนี้หาเขาจัดเต็มความสนุกแล้วก็โปรดักชันนะคะยิ่งใหญ่ไม่ว่างานนี้คุณจะเคยไปงานคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรยังไงมามันแข่งกันในเรื่องของธีมงานนี่แหละคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอุ้ยโบกี้ก็เคยดูคนนั้นคนนี้ก็เคยดูแต่ทีเนี้ยประเด็นคือเทศกาลดนตรีที่มาในธีมหลอนธีมเดือดเนี่ยเคยไปร่วมงานสไตล์เนี้ยแล้วหรือยังถ้าสมมติว่ายังนะคะอย่าลืมไปเจอกันให้ได้7พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์นอกเหนือจากไททอสมิธนะคะยังมีโบกี้ไลออนโพลี่แคทอิงวรันธรปาล์มมี่ทรีแมนดาวโจอี้ภูวสิทธิ์ลิตเติ้ลจอนแล้วก็โปเตโต้ด้วยขายบัตร30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้บัตรเอียร์ลิฟเบิร์ดเนี่ย 1,200 นะจากปกตินี่ 2,000 ดังนั้นเนี่ยเอียร์ลิฟเบิร์ดซื้อได้รีบซื้อนะคะเพราะถ้าสมมติว่าเป็นราคาปกตินี่ 2,000 เลยนะซื้อบัตรนะคะ30กันยายนที่ Ticketeer นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน Ticketeer Application ค่ะ
1: จงมั่นใจหากใครคนไหนว่าเธอขี้เร่
0: พูดถึงศูนย์ประชุมไคส์นะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่จัดงานนะที่หลายคนค่ะมุ่งเป้ากันมานะคะอยากจะมาจัดงานที่นี่สถานที่พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทจะเป็นเทศกาลดนตรีเหมือนเมื่อสักครู่นี้คือมาได้เลยเนี่ยเพราะว่าสถานที่เนี่ยอลังการงานสร้างห้องน้ำห้องท่าก็เยอะการเดินทางก็ง่ายใช่ไหมเพราะว่าถนนมิตรภาพแล้วมีขนส่งสาธารณะด้วยยิ่งวันคอนเสิร์ตนะคุณผู้ฟังไม่แนะนำเลยรถส่วนตัวแนะนำเป็นขนส่งสาธารณะเขาจะมีรถบัสนะตามมาส่งนู่นนี่นั่นคือเป็นกิจจลักษณะคือดีมากจริงๆนะคะอันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสถานที่จัดงานคือไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นงานระดับจังหวัดระดับประเทศนะเป็นงานในองค์กรบางทีคุณอาจจะจัดประชุมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองยอดขายเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ในองค์กรอย่างเงี้ยก็คือมาได้นะมากกว่าการเป็นสถานที่จัดงานค่ะที่นี่เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะทีมงานมืออาชีพดูแลกันเลยตั้งแต่ต้นนะจนกระทั่งจบงานบริการครบครันยิ่งถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้จัดงานต่างถิ่นนะไม่รู้ว่าจะประชาสัมพันธ์อะไรยังไงแบบไหนยังไงจุดนี้เนี่ยคือเราพร้อมให้คำแนะนำเต็มที่ช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนสถานที่จัดงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะสมมติว่าบางงานเนี่ยเราตั้งใจไปขับไปถึงโอ้ที่จอดรถก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะร่วมงานแล้วถูกต้องปะทีนี้สำหรับท่านใดที่สนใจในพื้นที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมไคส์โทรไปได้เลยเบอร์นี้0953719554นะคะส่วนคนที่อยากจะรู้นะเรื่องปฏิทินกิจกรรมนะคะไม่ได้มีอีเวนต์แค่สครีมเฟสแน่นอนนะในช่วงปลายปีเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลย แต่หนึ่งสิ่งที่คนขอนแก่นควรกดไลค์คือศูนย์ประชุมคายส์นี่แหละเพราะอย่างน้อยๆนะคะบางทีเขาไม่ได้มีป้ายบิลบอร์ดบางทีเขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุคุณก็สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าปฏิทินกิจกรรมในช่วงนี้ที่จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมคายส์เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะคลิกเข้าไปแฟนเพจเนาะพิมพ์คายส์ KICE หรือว่าพิมพ์คายส์นะคะเป็นภาษาไทยได้เลยซาลาไอไม้มาลายไม้มาลายเป็นตั้งไหนคุณแม่ซาลาไอคือมันมีไม้ม้วนกับไม้มาลายบางคนนี่ยังทะเลาะนักขะกันอยู่เลยซาลาไอไม้มาลายคอควายซอโซกรันนะจ๊ะแค่นี้และในช่วงนี้ครีอาพักเบรกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวชนะกลับมาฟังเพลงกันค่ะ
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ซิงเกิลค่ะจากมายาราบนะคะชื่อเพลงว่าเรนโซนนะฟีเจอริ่งกับซีนายด้วยนะคะตอนนี้ขอนแก่นฝนก็ยังตกต่อเนื่องเลยวันนี้น่าจะเรื่อยๆทั้งคืนปะตกเรื่อยๆทั้งคืนก็ยังดีกว่าตกแรงจนเกินไปบางทีแรงมารวดเดียวนี่คือน้ำท่วมแรงเกินก็ไม่ดีนะจ๊ะน้ำระบายบ่ทันเด้อเรื่อยๆเอื่อยๆอย่างเงี้ยได้ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยนะสำหรับสุภาลัยช่วงนี้ใครที่กำลังตระเวนดูบ้านนะคะอยากจะให้ไปดูโซนเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนี่ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นโครงการสร้างใหม่นะคะคุณผู้ฟังก็คุณจะได้เห็นตั้งแต่วินาทีแรกเนาะที่ลงเสาเข็มเลยคือเป็นการสร้างใหม่หมดนะบ้านมันก็จะมี2แบบเนาะมีบ้านที่พร้อมอยู่เนาะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยกับประเภทที่เป็นบ้านที่เริ่มสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นบ้านสั่งสร้างและประมาณนี้แหละนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่คุณเห็นตอนนี้คือยังไม่ถึงครึ่งของโครงการเขานะเป็นโครงการไซซิ่งขนาดใหญ่จากสุภาลัยเพราะว่าแค่ส่วนกลางเนี่ยมีถึง3สวนเลยนะคะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสโมสรมีสวนส่วนกลางถึง3สวนบางคนนี่ขับผ่านบอกอุ๊ยทางเข้าอลังการมากบ้านในนั้นเนี่ยไม่ใช่จะแพงเลยนะต้องบอกว่าไม่แพงเลยเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.29 เนี่ยเรื่อยไปจนถึง15ล้านนั้นค่ะในช่วงนี้ใครที่อยากจะได้บ้านแนะทำเลดีๆนะไม่ต้องไปเข้าตรอกซอกซอยแล้วก็ฟาซิลิตี้ดีๆด้วยนะคะเรียนเชิญไปชมอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตได้มีการเอาบ้านในตระกูลสุภานะคะแบบบ้านใหม่ๆทันสมัยสวยๆเลยนะคะโทนสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเทาๆเนาะใครที่ชอบความโมเดิร์นความเทาๆความลักชัวรี่นะจ๊ะจุดนี้ก็เรียนเชิญได้บ้านตัวอย่างเนี่ยเข้าไปชมได้เลยนะคะแล้วก็คิดว่าบางหลังเนี่ยที่มีการเข้าไปจองตั้งแต่ช่วงพรีเซลน่าจะสร้างเสร็จแล้วและนี้เนี่ยคือบ้านก็ไม่ได้สร้างนานจนเกินไปนะอยู่ในจุดที่รอได้นะใครที่รอได้เป็นบ้านสร้างใหม่เนาะรอได้เนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะคะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตลองเข้าไปดูในส่วนของ Facebook ได้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณรอบ้านสร้างใหม่ไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโครงการบ้านพร้อมอยู่นะคะค่อนข้างจะเยอะนะโซนสนามบินก็มีนะคะโซนบึงหนองโคดก็มีโซนริมบึงก็มีนะคะคือมีโครงการสุภาลัยในจังหวัดขอนแก่นคือเยอะมากจริงๆนะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วแฮปปี้สบายใจนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะจุดเด่นของเขาคือเขาเนี่ยมีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นเลยล่ะในเรื่องความสบายใจเพราะไม่ใช่ทุกที่จะให้ได้บางที่นี่คือเซอร์วิสไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ฟังเราก็รู้สึกไม่แฮปปี้

0: ต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเรามีบริการมากมายนะคะแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวนะคะโดยไม่มีการเลียงไข้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปรักษาสิวที่นี่ก็แน่นอนนะคะบางทีอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องเนาะถ้าสมมติว่าคุณได้เซอร์วิสมายดีๆเข้าไปด้วยเนี่ยก็มองว่าเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งนะที่ไปรักษาที่นี่ดังนั้นลองเข้าไปดูนะคะมีบริการเยอะมากๆเลยที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic คลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้นะคะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก
2: ราดเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนมีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษา

0: ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกัน

0: ไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
2: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง14เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSIจะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกีของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกีได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 ซและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 ซน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 ซมและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยว
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
15: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
16: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
17: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
18: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
19: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
18: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
13: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
20: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณนพันธ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
13: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio. Oh.

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
11: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เล
4: ิศหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Development Group
1: Hey, คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร 097-313-8989

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เฮ้ยเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ธนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.